0: しなかったことがあるんだね。
1: 是吧？
0: そうなんかしなかったことがあるんだね。
1: ตอนนั้นเลยข้ามเชียร์ได้ซูซานได้ชมนี่สกุลสุดติดอันนั้นเชียร์วิ่งก็ติงกันอีกพิจารณาสมัครไปอืมอีแต่มาขันจุ่มเลยทุกสัปดาห์นักพากักพิสิกอิงก็ติงยักษ์สินนี่
2: น่ารู้น้ำเนื้อจะกันว่าชิวอีแล้วแต่ว่านี่เดี๋ยวทุกชาติเราก็ทุกท่านนี่กินปลาฮาลาตุกเซวราติว่าว่าไงอีแล้วนั่นเลี้ยนนี่ขันดูเกี้ยทุกท่านนี่กินปลาฮามาข้าวยิ่งมัดเชียงอิตติมัน
1: เป็นเกษตรสาร
0: ทุกท่านมาลาตุยังไม่ยุ่งอ่ะอีกทีน้องมาตา
1: เอ๊ะแต่มาเลยสื่อสารยุทธุติเท่านั้นนี่อิงเงาปิดฮิลานิจเอาที่เราล็อกปิดนี่เป็นเท่าไงยูทูบละตาเราจะเป็นอิงเงาเงาที่
0: อิจูรุกิจานายพักลิว
1: ทุกสัปดาห์นักพากย์นิกฮิลาอิงเงาคนนั้นพารุงกิจการตัวเลยแต่ว่าอาจจะนักจัดตัวสิวกันว่า
2: เออไม่ใช่ละอิงยอมนั่นยังไม่ยุ่งใครมันนั่นยากตัว